0: සමෙන්ට මාකෑල්ට නම්ම මානලිතාන්න පිවල්ලේලරයුට එකගත් සනිකිලවාමෙන් මෝසිසී අපක් අපිවල්ලේලක තිල්ලිගුට සාඩයක් තිගූ
1: උන්නමවලලක් සසවා අමස කොල්ලන අල්ලුවෙලාර නල්නගත මෝ සපක්කාව හනකලාම පිවල්ලෑල්ල තාතුු තමන්නහේ ชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิวลือชิว mal dann Water him
0: wie gesagt, da wird Bibelehrer, wie wir denken, hat seine Kilo amen. Moses, sie ja packen.